0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอสเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรี

0: จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริคนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
2: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง ปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
3: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูดีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเหยี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้า รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิทนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวันที่รอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
13: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60 กม/ชม.และควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานใน2กรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก พื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
19: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
20: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
19: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
21: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
22: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

าจะสวัสดีและหายไปนี่ไม่ได้นะคาถาทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio แดดแรงเลยนะวันนี้เนี่ยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในชั่วโมงนี้นะคะเดินทางไปเรื่อยๆพร้อมกันกับเรื่องราวต่างๆมากมายเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ยุ่งเหมือนเดิมจ้าสวยเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมครับบางคนก็หัวฟูตามปกติเลยบางคนก็ไปทำงานตามเดิมบางคนอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะเราเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะก้าวเท้าออกมาเพื่อที่จะไปเส้นทางใดก็ตามแต่ขอให้เป็นเส้นทางที่แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นนะคะแต่ขอให้เป็นเส้นทางที่คุณเต็มไปด้วยความสดใสและพลังใจที่คุณจะก้าวไปได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามยิ้มให้ได้และขอให้มีรอยยิ้มตลอดถ้า

0: o l m e n o ci si pro
1: ในเพลงนี้นะคะพาคุณไปที่เลอร์นีโอค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะในเดือนกันยายนนี้ก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วล่ะนะใครที่กำลังตัดสินใจอยากจะได้บ้านกับเลอร์นีโอนะคะในราคาเดียวเลยย้ำเลยราคาเดียวเท่านั้นนะคะมาก่อนได้ที่ดินใหญ่แปลงใหญ่ไปก่อนเลยบนทำเล3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างทำเลสีจันทร์39ราคาละ 3.25 ล้านถึง10ล้านบาทแต่การบ้านการที่ได้บ้านไปทั้งทีก็ต้องได้เลือกที่ปังและก็ดีไปด้วยเลยนีโอนะคะจึงชวนคุณมาตัดสินใจในการเลือกบ้านแล้วก็โดยเฉพาะในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีหมอดูชื่อดังจาก TikTok เนี่ยมาคอยให้คำปรึกษาในการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้จะเฮงไหมจะปังไหมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าไหมมันจะมีความสุขไหมมันจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะมารับไปเลยสำหรับคำปรึกษาทักด่วนได้เลยที่ SILENEO 08343666643น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายหรือไม่เพราะตลอดเดือนกันยายนไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อให้กับคุณอีกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสนใจแล้วก็กดหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปได้เลยนะจ๊ะส่วนการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นกันนะคะใครที่จะจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์อย่างเป็นปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคือไม่ว่าจะเป็นประเภทใดและขนาดใดก็ได้นะคะในการจัดงานที่อยากให้คนเข้าไปร่วมงานมีความประทับใจและมีทีมงานที่มากฝีมือประสบการณ์อย่างมืออาชีพในการดูแลเขาจะคอยดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะหัน

ต้องการอะไรจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังเขาจะจัดให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้ที่0953719554และพาคุณไปต่อที่หมอน้ำหวานคลินิกค่ะสำหรับใครนะคะที่มองหาการดูแลใบหน้าที่นี่เขาดูแลมาแล้วก็ 20,000 เคสแต่มั่นใจได้เลยนะคะว่าฝีไม้ลายมือมาตรฐานความปลอดภัยที่นี่มีให้ครบถ้วนทั้งหมดเลยนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกที่นี่เขามีการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยที่ดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบตรงจุดมีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต่อหน้าทุกกล่องทุกเคสเลยสแกนกล่องกลับบ้านเอากล่องกลับบ้านไปได้ด้วยนะฟังจากเบสเรดิโอตรงนี้นะคะรับไปเลยความน่าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทไม่ต้องจ่ายนะเพราะให้คุณแบบไม่มีค่าใช้จ่ายคือให้คุณแบบฟรีๆนะคะดูรายละเอียดได้ที่ดร.นวันคลินิกค่ะหรือแอสไซด์ดร.นวันคลินิก KKN หมอนวันคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีและไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะสำหรับใครที่มีอาการที่เริ่มจะมองไม่ชัดแล้วสายตาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์มีความใส่ใจและให้ความสำคัญในการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดค่ะโดยนักทัศนมาตรที่จะช่วยทำให้คุณมองชัดสบายตามีครบทุกแว่นเลยทุกแบบสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะแว่นที่เป็นเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้ด้วยพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้เดือนนี้นะคะแว่นตาเพียงคุณไปตัดแว่นนะคะแบบใดก็ได้ 2,900 บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีเลยแว่นตาอีก1อันนะคะมูลค่า990บาทค่ะและจะเป็นค่าสายตาคนละค่าสายตาก็ได้นะตัดสำรองเอาไว้ให้ตัวเองหรือว่าจะพาคนที่รักมารับแว่นฟรีก็ได้ค่ะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแว่นสวยๆก่อนนะครับทั้งไปไหนล่ะทางกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลนะคะสนใจ0942398699 0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ

และพาไปปิดท้ายนะคะที่โครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นทาวน์โฮมที่มีขนาด2ชั้นมีถึง2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้อีก1คันรอบๆตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเอาไว้ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนนตุ่นนะคะทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพม่าจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @sifirst.thaiforbegin นะครับ

เดี๋ยวขอพาทุกท่านนะคะพักกันหลังจากนั้นเรากลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลา8 โมงเหมือนเดิมนะเข้าสู่การเคารพธงชาตินะครับผม

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

คานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Best FM 89

มันร้ายถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันร้ายเนี่ยแต่หัวใจมันก็เรียกร้องที่จะค้นหาความรักอยู่ดีว่าไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรักเนี่ยหัวใจมันจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนมีพลังเหมือนรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความสุขล้นๆซะเหลือเกินไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มีกำลังใจอยู่เสมอแต่บางครั้งเนี่ยความรักมันก็เล่นตลกร้ายๆกับเราเหมือนกันนะมีคนก็บอกว่ามีโอกาสได้รักแล้วเสียใจยังดีกว่าไม่เคยมีโอกาสได้รู้สึกอะไรเลยนะจริงมันก็อยู่ที่มุมมองนะบางคนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยยังจะดีกว่ามันนั่งเสียใจอีกอ่ะถ้าเป็นไปได้คงไม่อยากจะรู้สึกเสียใจแต่นั่นแหละมันเกิดขึ้นแล้วถ้าได้ความรักที่มันดีมันก็เหมือนกับได้สุดคูณเพราะมันจะเพิ่มพูนแล้วมันไม่มีลดน้อยลงนะมันเปรียบเทียบว่าความรักก็เหมือนกับคลื่นวิทยุนี่แหละยังไงต้องหาต้องปรับต้องจูนกันอยู่เสมอบางครั้งมันมีสัญญาณที่อยู่ดีๆก็คือตั้งเอาไว้อยู่แบบเดิมหมุนคลื่นแบบเดิมแต่ก็บางครั้งขับรถไปได้ยินเสียงหายบางที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งเครื่องเอาไว้ที่เดิมแล้วเสียงหายไปนะมันจะมีบ้างแหละมันไม่สามารถที่จะแบบโอ้ตลอดกาลและตลอดไปที่มันจะไม่มีอะไรที่มาแบบมีคลื่นแทรกหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องมีการปรับต้องจูนกันไปเพื่อที่จะหาความลงตัวถ้าคุณทนกับเสียงมันก็คงจะได้แหละแต่ว่ามันก็เป็นไปได้น้อยที่คนจะทนฟังเสียงที่มันจับใจความไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องปรับต้องจูนค่อยๆใจเย็นๆนะบางทีคำว่าใจเย็นๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณใจร้อนนะแต่หมายความว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีค่อยๆละมุนละม่อมบอกตัวเองว่าทำแบบนี้ค่อยๆทำแบบนี้แบบนั้นก็ค่อยๆไปแม่วันนี้มีคารมคมคายมาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นคารมแบบอื่นแล้วนะ

พาไปคารมไหนเชิญชวนน้องๆนะคะเด็ก70ค่ะมาสร้างมืออาชีพกันยังไงในแบบของตัวเองน้องๆคนไหนที่จบม.6 ปวช.ปวส.กศน.เทียบเท่านี้นะคะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษานะคะไม่ต้องใช้คะแนนด้วยสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีสอบถามไปได้ที่0432241111ค่ะและ0925374400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยมหาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะก็คอนเซลนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะเป็นสัปดาห์ส่งท้ายในเดือนกันยายนสำหรับแคมเปญ Go Sticker นะคะแปะอะไรก็ลดนะคะเปลี่ยนการช้อปปิ้งให้สนุกกว่าเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ในสัปดาห์ในช่วงสุดท้ายแล้วแล้วที่ประมาณ8วันสุดท้ายตรงนี้พอหมดแล้วนี่ก็จะหมดเลยนะคะกิจกรรมที่ทำให้คุณสนุกไปช้อปปิ้งที่โกโฮลเซลนะคะก็จะได้สติกเกอร์มานะคะสติกเกอร์ที่สามารถลดสินค้าแบบหลากหลายแบรนด์ชั้นนำคือมีเยอะมากมีเป็นร้อยๆเลยแหละร้อยๆแบรนด์200แบรนด์เลยไม่รู้ว่ากี่ร้อยแบรนด์คือนับก็ไม่ไหวคือก็จะมีสติกเกอร์ไว้ให้คุณไปซื้อของแล้วก็ลดราคานะคะ 20% นู่นเลยนะอย่างเงี้ยเอออยากได้แบรนด์ไหนก็แปะเอาได้เลยนะคะสนุกแน่ๆแล้วก็คุ้มมากกว่าเดิมแน่ๆนะคะก่อนวันที่30กันยายนนี้นะคะไปช้อปปิ้งที่โกโฮลเซลทุกสาขาความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บช็อปยิ่งสะดวกยิ่งเลือกยิ่งคุ้ม

0: าไปโครงการสุภาลัยค่ะโครงการใหม่ๆของเขาก็คือโครงการชื่อว่าสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตดีอย่างไรนะคะในการเชื่อมต่อถนนสีจันคือถนนสีจันนี้อยู่ใจกลางแบบกลางตัวเมืองขอนแก่นเลยนะคะฉะนั้นเวลาเดินทางก็สะดวกแหละเพราะว่าเป็นถนนที่สามารถจะเชื่อมต่อไปในทุกๆสายได้สะดวกจริงๆฉะนั้นโครงการนี้อยู่ติดเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ให้พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางที่มีถึง3ส่วนนะคะไม่ได้มีแค่ส่วนเดียวด้วยแสดงว่าอาณาจักรของสุภาลัยเนี่ยคือคุณจะไปพบความสุขอย่างแท้จริงเลยนะคะราคาสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทแปลว่ามีหลายขนาดมีหลายแบบให้คุณได้เลือกจับจองนะคะนะอยากอยู่ในบ้านที่มีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่นะคะลองสอบถามลองคำนวณกันดูนะคะและทีนี้เนี่ยไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี้1720ง่ายๆเลยหรือเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้ง่ายๆเลยค่ะและขอปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับ Attitude ที่นี่นะคะคือคลินิกความงามค่ะ Attitude คลินิกแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเน้นในเรื่องของความสบายใจล้วนๆเลยเวลาที่คุณอยากจะไปใช้บริการสอบถามความเขินความอายความกังวลความไม่มั่นใจที่นี่เขาจะให้ความสบายใจเป็นอันดับแรกเลยฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะได้ความสบายใจในการปรึกษาต้อง Attitude Clinic เลยนะคะเขามีการคิดวางแผนและออกแบบแบบนี้เลยว่าสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องได้รับคือความสบายใจที่คุณจะได้รับไปมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่ได้กลับไปอย่างแน่นอน Attitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็ได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงอยากมาสัมผัสความรู้สึกดีๆมาสัมผัสความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะหรือแฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

0: ธนากุล Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: สินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ฟังเพลงกันไปนะคะทำงานกันไปทักไทยกันไปสวัสดีนะคะคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีคุณคุมาจากชลบุรีด้วยมีใครอีกเนี่ยให้ดีเจโบทักทายหน่อยมีคนถามว่าวันนี้ดีเจโบเบลอมาก็นิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็พยายามปรับสภาพอยู่เบรกที่แล้วนี่พูดถึงความรักเนาะซึ่งเพลงที่เปิดมาแต่ละเพลงเนี้ยมันก็เกิดจากความรักทั้งนั้นยังไงเกิดจากความรักที่ผู้แต่งเขารักสิ่งเพลงรักคนฟังแต่งเพลงมาเพื่อให้กับสิ่งที่เขารักแล้วก็ให้กับคนที่เขารักเช่นเดียวกันและเราเองก็รักที่จะฟังเพลงอ่ะเนื้อหาเพลงนี้ก็เต็มไปด้วยความรักแหละยังไงเนี่ยเราคงจะไม่ฟังแล้วอินขนาดนี้หรอกแต่ความรักมันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งรูปแบบที่มันสมหวังแบบผิดหวังหรือว่าคาดหวังหรือว่าแอบหวังหรือว่ากำลังหวังเลือกเพลงรักของคุณได้นะคะที่ www.bestradio89.com มาให้กับดีเจคนที่คุณรักเดี๋ยวดีเจคนที่คุณรักเนี่ยจะเปิดให้หรือว่าดีเจคนที่คุณกำลังแอบรักหรือว่าดีเจที่คุณกำลังจะรักรู้สึกช่วงนี้ตรงกับใจเสียใจเหมือนกับไม่ถึงรักขโมยหรอคนถัดไปก็ถึงบอกถึงรักสิดีเจคนนี้ก็รักคนฟังนะเราก็มอบความรักให้กันและกันนะรักมารักกลับแบบไม่โกงแต่ว่าโบอาจจะดูเป็นแต่ว่าดีเจอาจจะดูเหมือนคนแบบหลายความรักหรือเปล่าทำไมรักหลายคนจังความรักมันไม่จำกัดว่าต้องคนคนเดียวใช่ไหมหมายถึงว่าในความรักรูปแบบที่ไม่ใช่แบบคู่รักอะที่มันควรจะเป็นแบบดูแลกันไปทีละคนหรือว่าดูแลกันไปแบบคนเดียวยาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยความรักที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพเพื่อนพี่น้องมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบหลายๆครั้งเกิดขึ้นได้แบบเยอะๆเลยซึ่งถ้าเกิดเรานับจำนวนอะนะว่าเฮ้ยเรามีความรักแบบเยอะๆหรือมีคนที่เรารักเยอะๆนะมันก็น่าจะดีนะถ้าเรามีคนที่รักเราเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันอาจจะมากกว่าจริงๆก็ได้เพราะว่ามนุษย์บนโลกใบนี้นี่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยถ้ามันนั่งนับมนุษย์เอาแค่ทั้งประเทศไทยนี่คุณนับกันนี่แบบทั้งประเทศไทยนี่ไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรักเราแบบที่เราเป็นหรอกมันเยอะกว่า6ล้านคน7ล้านคน70ล้านคนก็ตามคุณนั่งนับกับครอบครัวที่รักเรามีน้อยเหลือเกินเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยช้ำใจเลยนะคุณไม่ใช่ลิซ่าเราไม่ใช่ลิซ่าไปไม่ได้ที่จะมีคนรักแบบทั่วโลกเราอยู่ตรงไหนเราอยู่จุดใดเราอยู่กับใครเราอยู่แบบไหนเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดหันไปแล้วคุณเจอใครที่เขารักคุณคอยให้ความใส่ใจคอยดูแลชิดใกล้คอยเป็นห่วงเป็นใยแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ก็ส่งความรักความคิดถึงให้สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณสามารถสัมผัสและจับต้องได้แล้วมันคือเกิดขึ้นจริงแล้วมันยังอยู่กับเรานะวินาทีนี้มันสำคัญมากที่สุดและมันดีที่สุดแน่นอนและมันมีค่ามากที่สุดในเวลานี้แล้วนะ

0: และพาคุณไปนะคะเรื่องราวที่ดีที่สุดในเวลาที่คุณกำลังอยากจะสร้างบ้านแน่นอนนะคะบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นบ้านแห่งความรักบ้านแห่งความตั้งใจที่คุณอยากจะสร้างและทีนี้เนี่ยอยากได้บ้านที่มันเป็นสไตล์แบบไม่เหมือนคนอื่นมีพื้นที่บ้านนะอยากจะสร้างบ้านบนพื้นที่ดินของเราทีนี้เนี่ยอยากได้แบบสไตล์แบบนั้นแบบนี้มันอาจจะเป็นความต้องการของเราอยากจะแนะนำกับกฤตระดาคอนสตรักชั่นค่ะเขารับสร้างบ้านแบบครบวงจรเลยด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยคุมงบประมาณให้พร้อมและก็สามารถที่จะส่งมอบงานให้คุณได้ตรงตามที่คุณตั้งเอาไว้หรือว่ากำหนดเอาไว้เลยนะคะปรึกษาได้เลยกับกฤตระดาคอนสตรักชั่นซึ่งเขาสามารถที่จะดูแลและก็จัดบ้านของคุณสร้างบ้านของคุณให้ได้ตรงตามที่คุณต้องการสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้นะคะ0957966156ค่ะ0957966156หรือติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจกฤตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานนะคะขออนุญาตพาทุกท่านค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าก็ยังคงเพลงที่คุณอยากฟังด้วยความรักไว้ที่เบสเรดิโอกับดีเจโบโบกับคนที่คุณอาจจะรักก็ได้นะคะ
1: สถานีวิทยุเบสเรดิโอ FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในแทนซาเนียพบสิงโตตาย10ตัวคาดอาจกินสารพิษเข้าไปสำนักงานเขตอนุรักษ์โกรองโกโรระบุพบซากสิงโตทั้ง10ตัวเมื่อวันที่18กันยายนในพื้นที่เอ็นดูตูเขตอรุชาทางตอนเหนือของแทนซาเนียเจ้าหน้าที่ระบุผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าสิงโตอาจตายหลังจากกินสารพิษเข้าไปแต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุได้อย่างแน่ชัดและได้เริ่มการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการตายรวมถึงติดตามผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้การตายของสิงโตพร้อมกันทั้ง10ตัวสร้างความกังวลต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่เนื่องจากการใช้ยาพิษเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ของแอฟริกาตะวันออกปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเมื่อสิงโตหรือสัตว์นักล่าเข้าไปทำร้ายปศุสัตว์ของชุมชนทำให้ในบางพื้นที่มีการใช้เหยื่อผสมสารพิษเพื่อตอบโต้สัตว์นักล่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าการตายของสิงโตทั้ง10ตัวในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวหรือไม่พื้นที่อนุรักษ์โกรองโกโรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของแทนซาเนียเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งสิงโตเสือชีต้าช้างควายป่ารวมถึงแรดดำซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus อลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
8: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
10: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Management Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวต้องกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำเอง

0: ธนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบ

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงนะคะฟังเพลงกันไปเนี่ยแล้วมีเสียงดีเจแทรกด้วยก็นิดนึงนี่คือเพลงที่คุณธเนศนะคะส่งมาหน้าเว็บลาบอกสวัสดีครับดีเจโบวันนี้ขอเพลงใช้ใจของเอสสุภาขอบคุณมากค่ะตอนนี้ได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับทักทายเพิ่มเติมนะใน Best Radio มีข้อความนะคะสวัสดีทักทายคุณบาลากันมาแล้วดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ไม่สบายตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็เข้ามาอยู่ที่เบสตรงนี้นะคะดีใจจังหายป่วยแล้วดีขึ้นแล้วนะคะสวัสดีคุณโดมชาชาแล้วก็น้องเชื่อมจิตนะคะที่กรุงเทพด้วยสวัสดีคุณคุณชีหรอสวัสดีคุณวริษาค่ะพิศกรจากนครพนมค่ะคุณอาชิโตะชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นเลยแต่เป็นคนจีนนะคะเพลงนี้ชื่อว่าใช้ใจค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยโบพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักมารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่พร้อมหวนไปด้วยความอบอุ่นและเพลงนี้ก็เข้ากับเรื่องราวที่เราได้พูดถึงกันมาโบเองอาจจะพูดคนเดียวนะใช้ใจเหมือนกันบ้างไหมหากว่าเรามีความรักที่ใช้หัวใจกันแบบล้วนๆเนี่ยมันน่าจะแบบเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใจในการทำสิ่งอื่นๆใดๆด้วยเนี่ยยิ่งจะดีว่าไหมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรได้เกิดว่าเราได้ใช้หัวใจในความรู้สึกของเราเต็มที่นำพาความคิดความรู้สึกและหัวใจของเราไปในทุกๆการกระทำมันคือการที่ได้ไตร่ตรองแล้วก็คิดให้ดีแล้วและแน่นอนที่สุดหัวใจดวงนี้ไม่ใช่หัวใจใครเลยมันเป็นของเราฉะนั้นภายในใจของเราก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณต้องได้คิดและทบทวนแล้วว่ามันคือความรู้สึกจริงๆหรือเปล่าถ้ามันดีแล้วลงมือทำมันจะยิ่งทำให้หัวใจของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขความตั้งใจที่ดีและการ

ขอพาทุกท่านนะคะมาใช้หัวใจไปด้วยกันกับเบสเรดิโอฟังเพลงด้วยหัวใจเปิดเพลงด้วยการใช้ใจเปิดและขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยหัวใจพร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนจากใจด้วยค่ะ

ใครที่เคยมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อบ้างหนูค่ะหนูปวดหนูปวดขาหนูปวดตัวหมดเลยปวดแขนปวดไหล่ไปหมดเลยค่ะไม่ไหวแล้วโอ้ยปวดมากเลยครับตอนนี้ผมปวดแขนมากเลยปวดกล้ามเนื้อยกแขนเยอะไปยกของก็หนักขาก็ใช้เดินจนปวดไปหมดเลยแล้วจะเกิดว่าอันเป็นเพราะว่าเราไม่สบายหรือเปล่าแล้วกล้ามเนื้อมันก็ปวดไปตามร่างกายยาก็ต้องกินอยากบรรเทาอาการปวดให้มันหายทำได้ยังไงมียาที่เหมือนมหัศจรรย์อยู่ตัวหนึ่งมันชื่อว่า Planning to Excel ล่ะตัวนี้มีตัวยาที่ผสมด้วยไดโคฟีแนคและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% เลยทีเดียวตัวนี้นะมันจะลดอาการอักเสบการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพไปลองดูกันได้ทาเช้าทาเย็นทาเย็นทาเช้าหายปวดแน่นอนไปทำกิจกรรมได้ตามปกติได้เลยPlanning to Excel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน BioFarm เพื่อนคู่สุขภาพใครหิวยกมือขึ้นถ้าหิวตอนนี้แล้วก็หาอะไรง่ายๆทานกันดีกว่าแนะนำเลยมารู้จักพร้อมกับมาม่าโอ้ยมาม่าใครๆก็รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมยังไม่มีใครรู้จักเกิดมาก็ต้องมาม่านะเด็กชอบกินมีหลากหลายรสชาติกินกันจนแบบโอ้แต่เขาเนี่ยไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเพราะว่าเขาจะคิดค้นหาสูตรใหม่มาเรื่อยๆว่าเอ๊ะรสชาตินั้นรสชาตินี้เนี่ยมันจะมีมาได้จริงหรือเปล่าบางทีก็อยากกินไก่เผ็ดซอสเกาหลีมันจะมีหรือเปล่ามีแล้วนะตอนนี้อยากได้ความเกาหลีอยากจะได้ซุปปลาหมึกที่จริงใจความหอมของซุปปลาหมึกที่ออกแบบมาใหม่กับ2รสชาติใหม่ซุปปลาหมึกจริงใจและรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีกับมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมในตระกูล7บาทหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะที่

ปท้ายกับตอนนี้นะคะพาคุณไปงานวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนพาคุณไปงานวิ่งนะคะที่ริมบึงกันนครสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะคะที่ริมบึงกันนครกงมารังครั้งที่2กิจกรรมเพื่อสุขภาพระยะทางกำลังดี 3.8 กิโลเมตรไม่ใช่แค่การวิ่งแต่เป็นการรวมตัวสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะทางคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นจัดเตรียมงานเอาไว้แล้วนะคะกงมารังครั้งที่2ค่ะพาคุณไปติดตามได้ในแฟนเพจนะคะกงมาพาวิ่งราคาบัตร800บาทค่ะราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนเพราะว่ามีทั้งอาหารมีทั้งคอนเสิร์ตเข้าไปติดตามในแฟนเพจได้หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณหง086 478 8566

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: นายกถกเถียงประเทศไทยที่ญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจเถื่อนหรือธุรกิจสีเทานายนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการการทำงานร่วมกับทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะที่ทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating, S&P, Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวนี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: พักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
5: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3
7: อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

0: 关。
1: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

นี้ชื่อว่าคู่กัดเป็นเรื่องของความรักนะคะที่มันก็จะมีบ้างแหละนะคะตอนที่รักกันมากยื่นอาหารป้อนก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยจูงมือข้ามถนนอุ้ยดูแลกันแล้วดูแลกันอีกแต่ก็คงจะมีบางเวลาแหละที่แบบแอบมีทะเลาะเบาะแว้งกันไปคนที่เขารักกันมันก็คงจะไม่แบบมีความแบบเข้าใจกันอยู่ตลอดนะมันอาจจะมีการปะทะกันบ้างอาจจะเป็นประมาณว่าแบบลิ้นกับฟันก็ยังมีกระทบกันถึงแม้ว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่คู่กันนะถ้ามองแบบเที่ยวเที่ยวเป็นท้องฟ้ากับท้องฟ้ากับทะเลเป็นของคู่กันเวลาที่มีท้องฟ้าก็ต้องมีทะเลอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยเขาจะมีการเถียงกันไหมอะไรก็คงมีบ้านแบบวันนี้ฉันจะฝนตกนะอย่างเงี้ยทะเลบอกว่าถ้าเกิดตกมาแล้วน้ำฉันถ้าเกิดว่าลงมาแล้วน้ำฉันขุ่นล่ะมันเป็นกระบวนการที่ต้องมีบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจกันไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องสร้างฝนมาด้วยแบบนี้น้ำฉันใสๆอยู่ดีๆก็ต้องมาขุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีไหมที่แบบทะเลไปสร้างปัญหาให้ท้องฟ้าเธอขึ้นเธอลมพัดมาเนี่ยตูมตูมตูมตูมเนี่ยขึ้นซัดสาดมาแบบนี้มันจะมีปัญหาหรือต้องมีบ้างอะนะแบบที่เหมือนจะแบบอยู่สงบสงบกันบ้างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเวลาที่เราแบบว่าจังหวะปะทะกันมีทะเลาะกันบ้างนะคะก็อย่าลืมปรับความเข้าใจกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยเขาบอกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นคือความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะคงไม่มีความรักไหนนะคะที่ไม่ผ่านการอภัยกันไม่ผ่านการขอโทษและการยกโทษให้แก่กันเนาะอภัยน่าจะเป็นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้วแหละทำให้เต็มที่กันไปนะครับแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะไม่ได้พาคุณไปให้อภัยแต่พาคุณไปทำความเข้าใจเข้าใจเลยว่าเวลาที่เราจะซื้อบ้านอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งก็อยากได้เลิกที่ดีด้วยน้องบางคนดูเลิกก่อนเลิกดีหรือเปล่าจะซื้อบ้านวันไหนเลขอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่บางคนก็ต้องไปดูเลขบ้านเลขที่นะเพื่อให้แบบมันเป็นดวงชะตาที่มันเหมาะกับเราอะแล้วการเข้าไปอยู่ก็จะได้ความเฮงโชคลาภส่งเสริมทางด้านการค้าการขายบางคนทำงานบางคนทำธุรกิจบางคนเนี้ยอยากส่งเสริมดวงชะตาโชคลาภจะมีไหมจะเป็นคนร่ำคนรวยหรือเปล่าอยากรู้เหลือเกินทำเลนี้มันเหมาะหรือเปล่าหันไปทางทิศไหนเนี่ยแล้วแบบพอทิศไหนแล้วแบบมันดีกับเราไหมบ้านนี้มันโปร่งโล่งสบายสีแล้วมันได้เหมือนกับเหมาะลงไหมอะไรโอ้ยก็จะดูรายละเอียดบางทีเราไม่รู้เลอร์นิโอค่ะเขาได้เชิญหมอดูดังจาก TikTok มาให้คุณได้รับคำปรึกษานะคะในขณะที่คุณจะเลือกบ้านทำเลของเขามีทั้งมะลิวันบึงทุ่งสร้างแล้วก็สีจันทร์39 3ทำเลทองราคา 3.25 ถึง 10 ล้านบาทเริ่มต้นกันเลยตรงนี้กับเลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลนะคะในสัปดาห์นี้แหละจนถึงวันที่30กันยายนนะคะคือสิ้นเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีหมอดูมาคอยดูให้แล้วนะคะฉะนั้นทักไลน์ ID นี้ไปก่อนได้เลย SILENEO และ0834366643ซึ่งการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณค่ะหากคุณอยากจะจัดงานประเภทอะไรขนาดใดได้หมดเลยงานประชุมงานแสดงสินค้าการแข่งขันกีฬาปาร์ตี้ดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนมาพร้อมกับความประทับใจสัมผัสความสำเร็จกับเราได้ที่ไคส์ขอนแก่น0953719554 0953719554

0: กับธนกุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างเลยใครอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์อยากจะสร้างคอนโดหอพักอาคารที่สูงตึกใหญ่โตต้องได้ผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในเรื่องของการก่อสร้างเพราะว่าอาคารนี้ต้องแข็งแรงมั่นคงในการที่จะเข้าไปอยู่จำนวนผู้คนที่เข้าไปอยู่ไม่ใช่1 2 3 4 5คนสมาชิกน้อยๆแต่คือต้องเยอะมากแล้วอาคารต้องแข็งแรงอย่างที่บอกการส่งต่อตรงตามเวลามาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงกับธนกุล Development Group นะคะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกและนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้จะได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างไรคืนทุนไวที่สุดยังไงเท่าไหร่ยังไงสอบถามได้เลยทุกกระบวนการด้วยความเป็นมืออาชีพอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปมาสัมผัสความสำเร็จที่เราได้ไคส์ขอนแก่น0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนกุล Development Group ค่ะเมื่อไรที่คุณมีผมแห้งผมเสียผมแตกปลายแล้วรู้สึกว่ามันพังแล้วตอนนี้ผมมันแบบต้องฟื้นฟูขั้นสุดแล้วเอาแบบที่สะดวกง่ายๆและถูกและดีทำยังไงดีนะคะแนะนำกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมที่มีราคาถูกและดีมากสกัดจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเขาคิดค้นให้เรียบร้อยละไม่ต้องไปสอบไปหาเองเพียงแค่สระผมเสร็จแล้วเอากรีนไบโอไปหมัก 2-5 นาทีเท่านั้นแล้วล้างออกคือมันเร็วมากหมักแป๊บเดียวคุณหมักปุ๊บไปทำความสะอาดบ้านล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้ทำงานบ้าน 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแป๊บเดียวสัมผัสของการสปาผมจะรู้สึกได้ทันทีเลยส่วนใครที่ทำสีผมแล้วอยากให้เฟดชัดๆให้สีผมมันไม่เฟดไวๆอ่ะเวลาเราสระผมและอยากได้ความฟื้นฟูแบบนุ่มสรวยต้องเป็นสูตรโกลนะคะซึ่งซองเขาเป็นสีส้มทองแล้วมีสีน้ำเงินแปะอยู่ด้านบนหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำแต่คุณต้องสังเกตค่ะว่ากรีนไบโอให้ดีนะคะเพราะว่าของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
0: ้นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: โอเคพลันออกเส้น1กัด1ใจ1

เวลาโดนคนรังแกก็อยากจะมีคนมาคอยแบบดูแลปกป้องเป็นฮีโร่อย่ามายุ่งกับคนนี้นะบาวี่สำหรับแบบคุณผู้หญิงที่แบบอยากได้ฟิลลิ่งแบบเฮ้ยดูแลเอาใจใส่คอยปกป้องมีซูเปอร์ฮีโร่มันดูปลอดภัยอยากได้แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงเรานี่แหละคือซูเปอร์ฮีโร่อย่ามาแตะต้องคนของฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่โดนเลยรู้จักไหมใครได้ยินไหมแคทวูแมนจะกระโดดใส่หน้าเลยบางทีผู้หญิงเก่งกับผู้ชายก็มีแต่เดี๋ยวนี้เขาเสมอภาคแล้วมีความเสมอภาคกันในทุกเพศทุกวัยเอาเป็นว่าใครอยากเป็นฟิลลิ่งแบบปกป้องก็ทำเลยใครอยากเป็นฟิลลิ่งแบบเอ้ยช่วยดูแลฉันทีแต่ถ้ามีคนที่เข้าใจกันดูแลเอาใจใส่กันจริงๆอาจจะมีช่วงบางทีที่เราเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ของเขาและในบางครั้งเราก็อยากให้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเราเหมือนกันก็คือคอยปกป้องดูแลกันและกันแต่ที่สุดก็คือการปกป้องดูแลกันแล้วรักใคร่กันดีเข้มแข็งแล้วก็มีความกลมเกลียวกันหลังจากนั้นก็มีเกราะป้องกันความรักของตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ระมัดระวังเรื่องแบบอุปสรรคที่เข้ามาฉะนั้นการจับมือกันในครั้งแรกการเข้าใจกันในครั้งที่เรามีความรักกันอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะสามารถก้าวต่อไปกับอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตของคนทั้งสองคนได้มันอาจจะยากหน่อยในขณะถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะต้องแก้ไขเพียงแค่ลำพังถ้ามีสองคนก็อาจจะได้มีกำลังที่มากขึ้นและจับมือเป็นพลังกันมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักที่จะมีคนคอยอยู่ข้างๆคอยจับมือแล้วก็พุ่งต่อไปเลยหากแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ลำพังยังหาใครไม่ได้ที่จะมาดูแลไม่เป็นไรเราคือซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณจะมีพลังได้เองคนเดียวลำพังใช่ไหมแน่นอนเรามีคนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คุณมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเราเก็บพลังงานความรักของผู้คนรอบข้างมาเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันทำให้คุณสามารถเติบโตได้และสามารถเป็นคุณในวันนี้ได้ฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งคนเราเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องนำพาทั้งร่างกายชีวิตของตัวเองหัวใจของตัวเองไปในทุกเส้นทางฉะนั้นลุยต่อไปแม้ว่าเส้นทางนี้จะมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่อย่าลืมในทุกเส้นทางคุณไม่ได้อยู่แค่ลำพังแน่นอนคุณยังมีเบสและก็ยังมีดีเจโบแน่ๆว้าวไม่รอจริงหรือเปล่าเราก็ทุกเส้นทางมีคนร่วมเส้นทางด้วยเสมอครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญคนที่อยู่ข้างๆเพื่อนพี่น้องญาติต่างๆที่ยังคงมีกำลังใจให้แก่กันและกันเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะค่ะความสุขมันสามารถอยู่รอบตัวเราได้และก็มีพลังงานใจได้ที่สำคัญเหลือเพียงแค่คุณนั่นแหละที่จะนำพากำลังใจนั้นไปด้วยหรือเปล่านะคะอย่าให้กำลังใจนั้นมันมีแค่วางเอาไว้และไม่ได้นำไปใช้นะคะโอ้โหพูดดีจังเลยนี่ใครเนี่ยคืนดีเจโบลงไปเลยอะโชว์โชว์โชว์โชว์ขอบคุณนะคะมีเพลงหลากหลายที่แนะนำเข้ามาในไลฟ์สดแบบต่อเติมเลยเรื่อยๆว่าอยากได้เพลงนั้นอยากได้เพลงนี้นะคะเพื่อที่จะเติมความสุขให้ต้องขอบคุณด้วยนะครับมีคุณจินนี่บอกว่ารอยยิ้มที่สวยที่สุดมาจากคนที่มีความสุขที่สุดผมว่าจริงผมเห็นอยู่นะครับขอบคุณแสดงว่าเข้ามาดูในไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีรอยยิ้มด้วยมีความสุขเวลาที่ได้เต้นนะคะสวัสดีคุณแม่เหมียวกาฟิวจากจังหวัดน่านสายตามันนั้นมันจับมันนั้นไปพับกบมีข้อความบอกความสุขรอยยิ้มส่งทั่วถึงทุกคนที่ชมแล้วฟังเลยครับหมายถึงดีเจโบนะขอบคุณด้วยค่ะก็หวังว่าจะได้ส่งพลังงานใจดีๆให้กับทุกคนนะคะได้รับฟังแล้วก็ทั้งชมไปด้วยสำหรับในการจัดรายการวิทยุเพื่อที่จะส่งต่อว่าพลังงานดีๆให้เกิดมันดีก็คือมันดีแน่นอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ไม่ดีก็ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากเอาไว้ไม่ต้องได้ยินปิดปากไม่ให้ได้กลิ่นอะไรปิดหูไม่ให้ได้ฟังอะไรปิดจมูกเข้าไว้เพื่อไม่ให้ได้ยินเรื่องงงอ่ะต้องลงปิดตาปิดจมูกปิดหูเพื่อ

แรกเนี่ยปิดทำท่าไปกันท้ายชั่วโมงแล้วนะคะ10:55 นรอบนี้จะพาคุณไปเปิดหูเปิดตาเปิดปากอ้าปากเลยทีเดียวไม่ได้พาไปกินนะแต่พาไปเปิดหูเปิดตาต้องได้ฟังอ่ะแล้วก็เปิดตาเพื่อที่จะเปิดโลกแห่งอะไรกันดีเราจะพาคุณไปที่

ลุ้นกันใหญ่ดีเจโบจะพาไปเปิดตาเปิดหูอะไรพาคุณไปเปิดตาเปิดหูกับโครงการที่จะเต็มไปด้วยความสุขโครงการนี้มีชื่อว่าสุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อทุกถนนเพราะว่าโครงการนี้เชื่อมต่อกับถนนสีจันซึ่งเป็นถนนที่อยู่กลางเมืองถ้าเกิดว่าคุณมาถึงเส้นทางนี้จะไปซ้ายไปขวาสามารถไปตามถนนที่คุณอยากไปได้เลยเขาสร้างไว้เป็นแบบกรีนไอสไตล์ยุโรปค่ะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อยู่ในโครงการไปพบกับความสุขที่แท้จริงได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตเริ่มต้นที่ 3.29 ถึง 15 ล้านบาทเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720 1720และพาคุณไปที่ Attitude Clinic ค่ะไปเปิดประสบการณ์แห่งความสบายใจกันนะคะเพราะว่า Attitude Clinic คือคลินิกความงามที่เน้นในเรื่องของการรักษาแบบที่ให้ความสบายใจมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่ามาถึงคณียาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแลความมั่นใจความสวยความหล่อความเท่ความเก๋ของคุณจัดไปได้ที่ Attitude Clinic ทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพมี Facebook ให้คุณได้รู้จักเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามด้วยคำว่าขอนแก่นเป็นภาษาไทยเข้าไปดูรีวิวเข้าไปดูอะไรที่เพิ่มเติมรู้จักกันได้นะคะ Attitude Clinic คลินิกแห่งความสบายใจวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านและก็ขอบคุณสำหรับผู้ฟังทุกคนเลยคราวนี้ไปอ่านชื่อขอบคุณเรียงรายต่อไปเลยนะคะรายต่อไปคนแรกขอแนะนำก็คือคุณด้วยสำหรับคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะหมุนตัว2รอบเลยนะคะเชิญค่ะเชิญหมุนตัวหมุนตัวคุณธเนศลุกขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมถึงขึ้นต้องลุกขึ้นหมุนตัวเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณคุมาจากชลบุรีค่ะลุกขึ้นจากโต๊ะก็พอแล้วก็โค้งคำนับเบาๆตามสไตล์ของคนหล่อก็พอนะคะอย่าให้คุณต้องหมุนเลยเดี๋ยวจะว่าดีเจบุกแกลไปต่อที่คุณพระการจากราชบุรีค่ะอาการหายดีแล้วนะคะไม่ต้องลุกขึ้นมาหมุนตัวนะคะแค่ยิ้มเบาๆให้ดีเจโบก็พอค่ะไปต่อนะคะที่คุณน้องเชื่อมจิตนะคะคนนี้อาจจะต้องใช้ acting เยอะหน่อยนะคะลุกขึ้นนะคะขออนุญาตออกสเต็ปในการเขาเรียกว่าทัสสเต็ปนะคะสเต็ปทัสมา1 2 3ว้าปรบมือไปด้วยว้าชัด9แตะ9ชิดยอดเยี่ยมพอค่ะเวลาหมดแล้วฉันนั่งได้เลยนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับผู้ฟังคุณพี่พันจิตนะคะพี่พันจิตลุกขึ้นมาเดือด่ามากเลยอ้าวยิ้มก็พอพี่พองหัวก็พอค่ะไม่แกงไม่แกงขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้ไปต่อนะคะสำหรับคุณขอดนะคะยกมือบอกมือเบาๆก็พอโย่โย่โย่ยกเบาๆนะคะเวลาใกล้หมดแล้วไปที่คุณแม่เหมียวก้าวฟิวค่ะเอาล่ะหมุนตัวหมุนตัวแต่หมุนถอยหลังนะอย่าหมุนหน้าให้คุณหมุนหลังค่ะหมุนหลังค่ะหมุนหลังอะแกหมุนหลังหรือเปล่าจะหมุนหลังนี่หมุนหน้าทำไมเนี่ยหมุนหลังค่ะหมุนหลังจะได้แปลกๆแนวๆนิดนึงหมุนถอยหลังมาเลยน่ารักน่ารักยิ้มใหญ่เลยเชิญนางได้ค่ะคนต่อไปคุณกิฟต์จากลพบุรีแม่ของดีเมืองลพบุรีก็ต้องเป็นลิงแล้วล่ะอ่ะฮะขอท่าลิงได้ไหมคะท่าลิงอ่ะไอ้ทำยากละเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยทำหน้านิ่งๆแค่นั้นก็เหมือนแล้วไม่ต้องทำหน้าอะไรเลยลุกขึ้นพอนะคะไอ้ปรบมือค่ะไม่ได้มีดีแค่ลิงนะมีอะไรดีอีกคะลพบุรีมีอะไรที่ดีอีกหรอไม่ถึงคุณหรือเปล่าที่ไปอยู่แล้วมันดีอ่ะเอ้ว่าละเชียวมีเราว่าละเรานี่อ่านทางถูกเลยนะประเภทเดียวกันขอนแก่นก็มีของดีเหมือนกันนะต้องมาถึงจะรู้ไปลพบุรีก็ต้องไปเจอเธอแต่ถ้าเกิดว่าอยากเจออะไรแบบต้องมาเจอเธอกับดีเจโบค่ะส
11โมงแล้วนะพาคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้11หกโมงกว่าๆเลยค่ะมาจนถึงที่11นาฬิกากับดีเจโบค่ะน่าจะถอยหลังอยู่แล้วเราเนี่ยส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้คุณมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็มีความรักดีๆอย่าลืมนะคะความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะวันนี้หมดเวลาไปละขออนุญาตไปดูแลตัวเองด้วยกันเติมพลังงานกายและก็พลังงานใจก่อนนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ช่องหลุนโซโล่ปล่อยคลิปสุดท้ายแล้วแฟนคลับน้ำตาซึมเพียงประโยคแรกที่ว่ากลับมาอีกแล้วนะเพื่อนๆฟังแล้วก็น้ำตาไหลช่อง YouTube หลุนโซโล่ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดหลุนโซโล่เป็นการเดินทางไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเตย์โดยต้นคลิปวิดีโอมีข้อความระบุว่าคลิปนี้หลุนถ่ายทำช่วงเดือนมิถุนายน2569และตั้งใจลงคลิปเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งหลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าแค่ประโยคแรกที่ว่ากลับมาอีกแล้วนะเพื่อนๆของหลุนฟังแล้วก็น้ำตาไหลการแนะนำตัวที่แสนเรียบง่ายของหลุนไม่คิดเลยจะไม่ได้ยินประโยคนี้อีกแล้วคิดถึงมากๆเลยครับหลุนเป็นคลิปที่ตั้งใจรอและอยากดูมากคิดถึงเสียงคิดถึงรอยยิ้มของหลุนมากๆแอบมีน้ำตาซึมนิดๆขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดัง TikTok พบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกัน

0: Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ครั้งแรกของโลกจีนใช้เทคนิคจัดฟันมนุษย์รักษาขากรรไกรเบี้ยวแพนด้ายักษ์ได้สำเร็จสำนักข่าวซินหัวรายงานความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของจีนได้ประยุกต์ใช้เทคนิคจัดฟันจากมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขากรรไกรเบี้ยวให้กับเปื่อยเสียแพนด้ายักษ์เพศผู้ที่เกิดในปี2022เปื่อยเสียมีอาการบาดเจ็บที่ขากรรไกรหลังคลอดไม่นานส่งผลให้ขากรรไกรล่างเริ่มเบี้ยวไปทางซ้ายตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนทำให้มีน้ำนมไหลออกจากปากขณะกินอาหารและสร้างความกังวลว่าโตขึ้นมาอาจมีปัญหาการเคี้ยวไผ่จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากขากรรไกรอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันจากฐานวิจัยการเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูและทันตแพทย์จัดฟันจากโรงพยาบาลทันตกรรมเวสต์ไชน่าจึงร่วมมือวางแผนรักษาโดยอาศัยการเติบโตตามธรรมชาติโดยการสแกนช่องปากด้วยระบบดิจิทัลและทำเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นใช้ยางจัดฟัน3เส้นช่วยดึงอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ขากรรไกรเติบโตอย่างสมมาตรการรักษานี้ใช้เวลาราว6เดือนโดยผู้ดูแลต้องถอดยางออกก่อนกินอาหารและใส่กลับทุกครั้งพร้อมเฝ้าระวังไม่แพนด้าเขียหรือกลืนยางปัจจุบันเปิดเสียอายุ4ขวบภาวะขากรรไกรเบี้ยวได้รับการแก้ไขจนเกือบกลับมาเป็นปกติแล้วสามารถกินอาหารได้ตามปกติมีความกระฉับกระเฉงและขี้เล่นความสำเร็จในการรักษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดูแลแพนด้าอย่างละเอียดโดยปัจจุบันมีจำนวนประชากรแพนด้าที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของมนุษย์จำนวน808ตัวเมื่อนับถึงสิ้นปี2025ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM 89
4: เบส FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Groupอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: เฮ้ยเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
8: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์ส
10: บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บายวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
14: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่อง

0: ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น

หนึ่งเพลงนี้นะครับ favorite song นั่นเองนะครับงานจาก2ซีนะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับยังมีหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับของ Mooney Long Made For Me นะฮะแล้วก็ Rebecca ครับกับ People นั่นเองนะฮะอ่ะหลากหลายเพลงเพราะๆในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวมีมาเสิร์ฟให้ได้ฟังกันอีกในเบรกหน้าด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยสายมูที่อยากมีบ้านฟังทางนี้เลยเพราะว่าเลอร์นีโอนะครับเขาจัดให้เลยพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ครับถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านแน่นอนจังหวะนี้ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเลอร์นีโอเขานำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวเลยย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะครับมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเลยบน3ทำเลทองที่ทั้งทำเลมักอีวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39นะครับราคา 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทเนาะแต่ซื้อทั้งทีก็ต้องดูเลิกหน่อยเนาะเลิกต้องปังเลิกต้องเลิศนะฮะเลอร์นีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok ครับแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาได้ที่ทุกโครงการของเลอร์นีโอเลยนะฮะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะฮะทักไลน์ได้เลยAssineo ครับหรือ0834366643โทรได้เบอร์นี้เลยส่วนการศึกษาก็สำคัญนะครับน้องๆเด็ก70ฟังทางนี้เลยมาได้เลยนะครับสร้างอาชีพใหม่ในแบบของตัวเองกันน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน30กันยายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องรอจบการศึกษานะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดทันทีเนาะ0432241111ครับหรืออีก1เบอร์นะฮะ0925374400นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าส่วนอีก1โครงการบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะครับเฟสนั่นเองนะฮะบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะเรานะครับมีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุมโนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีฟรีพม่านด้วยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะมากันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้ที่080ครับ444-2555นะส่วนออนไลน์นะครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house for begin ได้เลย

0: แล้ววันนี้นะครับที่หมอน้ำหวานคลินิกนะฮะทุกคนขอแนะนำกับการฉีดฟิลเลอร์เลยนะฮะที่นี่รีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกภาคความงามนะครับประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยเนี่ยเขาดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเลยเน้นการแก้ปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดใส่ใจทุกหัตถการนะครับผมดูแลโดยคุณหมอนะผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายนะครับเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสสามารถสแกนชิคได้ทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้แม่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนจ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามาใช้บริการที่หมอน้ำหวานคลินิกจ้างได้เลยว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะเพราะคุณจะได้รับไปเลยครับกับมีโสคอเรียหน้าใสฉ่ำวาวนะมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวจ้าลดๆแบบนี้เนี่ยต้องรีบมาเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKNส่วนในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยทุกคนสังเกตไหมครับว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะครับและแน่นอนนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่เรียกว่าอยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทำกำไรให้คุณได้หนอการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีเนาะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้เนี่ยธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยเนาะในวันที่คนส่วนมากเนี่ยยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์เนี่ยและหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าครับติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพอไม่คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายคลิกเลยครับที่ธนากร Development Group นะฮะหรือโทร0908965556นะครับ0908965556นะครับอย่าลืมอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะต้องธนากร Development Group เลยจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันปั๊บครับเบรกหน้าอีกหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟเป็นเพื่อนคุณที่นี่ Best Radio ครับ
1: Best FM 89.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้าน

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดัง TikTok พบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่นAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: Best FM 89

งานคาเวอร์นะคะโฟร์โมดเนาะเพลงนี้เปลี่ยนกันใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับจากนัชชาลีนะฮะกับแค่อยากถามนะครับผมแล้วก็เพลงเพราะเธอออริจินเป็นของเฟเวอร์นะครับเวอร์ชันนี้คาเวอร์โดยน้องเมฆนั่นเองนะครับหนอแล้วก็ถ้าหนึ่งซิงเกิลนะครับของเดซี่นะครับผมเนาะไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดนานแล้วแต่ว่าเอามาเปิดทีไรก็รู้สึกว่าพร้อมมากๆเลยถึงเธอไม่มีเขาเราก็ไม่ได้รักกันอยู่ดีนั่นเองนะฮะเดซี่นั่นเองตอนนี้เที่ยง57นาทีแล้วทุกคนเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันหน่อยนะครับในวันนี้เบรกนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะกับArtitude Clinic สาขาขอนแก่นเนาะอย่างที่เราทราบกันเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานอยู่จังหวัดขอนแก่นนะเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับที่คุณผู้ฟังมาเมื่อไหร่เราก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนนะฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานั่นเองนะฮะและรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยก็คือความสบายใจที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยฮะเธอบอกฉันเรื่องพื้นพื้นถามว่าร้องสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวนะครับกับคุณหมอได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าที่คลินิกก็มีคุณหมออยู่ประจำทุกวันเลยนะครับเนาะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะสถานที่ตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยจ้ะหาไม่ยากเลยกับ Attitude Clinic ขอนแก่นครับส่วนโครงการล่าสุดของสุภาลัยครับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ครับในโครงการมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางนะฮะ3สวนขนาดใหญ่เลยนะฮะทำการกินสไตล์ยุโรปครับเรียกได้ว่ามาจองช่วงนี้เนี่ยโปรโมชั่นดีมากเลยนะเพราะอะไรแถมไปเลยจากรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool แล้วส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทนะครับราคาเริ่มนะครับตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะมากันได้ที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ตอนนี้เลยนะครับเสิร์ชว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือง่ายๆครับโทรเลย17205

0: แล้ววันนี้ครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะแต่คือสถานที่สำคัญนะครับกิตระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างนะครับตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาครับงบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิตระดาคอนสตรัคชั่นเลยนะฮะ0957966156โทรสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้เลยและเข้าไปดูผลงานได้ทางเพจ Facebook เลยนะฮะกิตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานเสิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยจ้าตอนนี้บ่ายโมงตรงครับทุกคนเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เห็ดระโงกขุมทรัพย์จากป่าเก็บทำเมนูแสนอร่อยขายสร้างรายได้หน้าฝนผู้สื่อข่าวได้รายงานในช่วงนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้บรรดาเห็ดป่าต่างๆพากันงอกออกมาเต็มพื้นที่ป่าอย่างเช่นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวชาวบ้านส่วนหนึ่งต่างพากันหิ้วตะกร้าเดินเข้าป่าเพื่อออกหาเก็บเห็ดมาทำเมนูแสนอร่อยกินและขายเป็นรายได้เสริมนายทวีรัตน์อายุ59ปีชาวบ้านบ้านซับเต่าตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวรวมถึงเพื่อนบ้านเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปหาเก็บเห็ดท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดทั้งวันซึ่งเห็ดที่หาได้ในช่วงนี้จะเป็นเห็ดระโงกมีทั้งเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกเหลืองซึ่งเห็ดระโงกเหลืองถือเป็นไฮไลท์เพราะนอกจากเห็ดจะมีรสชาติดีแล้วยังมีสีสันสวยงามเหลืองอร่ามโดยเฉพาะตอนที่เห็ดงอกอยู่รวมกันยิ่งสร้างความฮือฮาตื่นตาตื่นใจอย่างมากเพราะดูสวยงามตามธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่งจนทุกคนที่เห็นภาพนี้อดไม่ไหวที่จะหยิบมือถือมาบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกสำหรับเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลืองถือเป็นราชาเห็ดป่าเพราะมีรสชาติดีหวานนุ่มลื่นคอและมุนลิ้นสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูแต่ส่วนใหญ่จะนิยมนำไปทำแกงและผัดน้ำมันหอยก็จะได้สัมผัสเนื้อและรสชาติของเห็ดอย่างชัดเจนจึงทำให้เห็ดชนิดนี้มีราคาสูงโดยดอกตูมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ300-400บาทส่วนดอกบานจะขายกิโลกรัมละประมาณ150-200บาทขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นเบส FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ลื่นนี้เพลงพระ
1: So you're still thinking of me just like I know you
2: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ครับทุกคนเป็นหนึ่งซิงเกิลจาก Kalis นั่นเองนะครับยังดำ and broke นั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งเพลงเพราะๆนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลของกวินดีครับได้แค่เดินมาส่งฟีเจอริงกับ Blackheart ด้วยและ Curse to Me นะครับ Erin Golding นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันที่มี Red Velvet นะครับมาฟีชด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ซาวเวอร์ซอสนะครับ4หนุ่มฟีเจอริงกับลาลาเต้นั่นเองนะฮะซอรี่ในวงเล็บฉันขอโทษทีนั่นเองนะฮะแล้วก็1เพลงเพราะๆของเฟลโลเฟลโลเราชอบเพลงของเฟลโลเฟลโลทุกเพลงเลยอ่ะเพราะมากเลยและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะมากเลยรักที่พอดีนั่นเองนะครับ
1: We have so much in common
2: โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะฮะน้องๆเด็ก70รีบมาสมัครเรียนกันได้แล้วนะที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5นะครับม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน30กันยายนนี้รับไปเลยนะฮะทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาด้วยนะจ๊ะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่043เนาะ224111ครับหรือ0925374400เลยเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้าเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงครับBest FM 80

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ EX2 City Car ไฟฟ้า

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจากแฟนคลับ VR ยังนั่นเองเนาะแล้วก็คริกครับจากจีซู Training Season ด้วยนะครับงานจากโดริป้านั่นเองนะฮะแล้วก็ดานมังกี้ด้วยนะครับ Turnes and I ฮะแล้วก็ชูก้าจากมอลลูนฟาชด้วยก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันครับทุกคนปังฝากกันไว้ด้วยกับสถานที่จัดงานดีๆนะแน่นอนก็ต้องที่คาสนะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองเนาะเพราะว่าที่นี่นะตอบโจทย์ครับการจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยและอย่างเช่นนะครับการจัดประชุมอย่างเงี้ยนะงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันกีฬานะฮะไคส์เนี่ยเขาสามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะคือพันธมิตรนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพนะครับประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกันได้เลยที่คาสขอนแก่นนะครับ0953719554นะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนนะบ่าย 2:02 นแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีเพลงใหม่ของ Already Project มาฝากกันด้วยนะฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในแทนซาเนียพบสิงโตตาย10ตัวคาดอาจกินสารพิษเข้าไปสำนักงานเขตอนุรักษ์โกรองโกโรระบุพบซากสิงโตทั้ง10ตัวเมื่อวันที่18กันยายนในพื้นที่เอ็นดูตูเขตอรุชาทางตอนเหนือของแทนซาเนียเจ้าหน้าที่ระบุผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าสิงโตอาจตายหลังจากกินสารพิษเข้าไปแต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุได้อย่างแน่ชัดและจะเริ่มการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการตายรวมถึงติดตามผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้การตายของสิงโตพร้อมกันทั้ง10ตัวสร้างความกังวลต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่เนื่องจากการใช้ยาพิษเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ของแอฟริกาตะวันออกปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเมื่อสิงโตหรือสัตว์นักล่าเข้าไปทำร้ายปศุสัตว์ของชุมชนทำให้ในบางพื้นที่มีการใช้เหยื่อผสมสารพิษเพื่อตอบโต้สัตว์นักล่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าการตายของสิงโตทั้ง10ตัวในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวหรือไม่พื้นที่อนุรักษ์โกรองโกโรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของแทนซาเนียเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งสิงโตเสือชีต้าช้างควายป่ารวมถึงแรดดำซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักพัฒนามาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
9: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
14: ่อสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
15: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

จากสาวสาวโฟกโชว์เกิลนะครับผมเนาะก็ชื่อเพลงอู้ละละนั่นเองนะฮะรวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลใหม่ของ All Day Project ครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Talk ฮะแล้วก็ Flip นะครับ2นั่นเองเนาะเป็นงาน Origin ของเอลิซี่นั่นเองนะฮะแล้วก็1เพลง I Feel It's Coming นั่นเองนะครับงานจาก The Weeknd เนาะรวมไปถึงนะครับอีก1เพลงนะครับ Delight ด้วยงานจากเดวิดฮะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเป็นโหมดเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าหาทุกคนสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะสังเกตไหมครับว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะ

0: อีก
1: ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็หอพักเนาะเรียกได้ว่าเติบโตครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะคะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้นั่นเองนะฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับผมเนาะบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ฮะธนากรดีวอลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเรานะฮะเรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ยังควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกครับในวันที่คนส่วนมากเนาะทุกคนยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพอไม่คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลย

0: และยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายพร้อมมอบให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะที่ธนากุล Development Group นะฮะหรือโทรนะครับ0908965556นะครับ0908965556ครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับต้องธนากุล Development Group เลยอาคีจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนแล้วอย่างที่ปังบอกไปนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาเป็นโหมดเพลงช้าเพราะๆซึ้งๆกันหน่อยดีกว่าฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ธนากุล Development Group
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
7: 0432241111
6: อ่ะ
7: เป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: 1ซิงเกิลเพลงนี้นะครับงานจาก 34XP นะครับ Work of Art นั่นเองเนาะแล้วก็1เพลงที่มีชื่อว่าอีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะครับออริจินเนี่ยเป็นของพี่ธเนศนะครับเวอร์ชันนี้เป็นของน้องเมฆเช่นเคยนะครับแล้วก็เกิดมาแค่รักกันนะครับเวอร์ชันคัฟเวอร์เช่นเดียวกันออริจิเป็นของ Big Art หาทุกคนเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงมาเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เช่นเดียวกันยังจำเพลงนี้ของโบลิ่งได้ไหมคนลืมชานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้แต่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะฝากกันไว้ด้วยจ้ะสำหรับนี้เลยนะฮะโครงการล่าสุดครับของสุภไลนั่นเองนะฮะสุภไลการวิวสีเจนอาร์พอดครับทุกคนเดินทางสะดวกนะครับเชื่อมต่อถนนสีจานพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เนาะท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปนะฮะให้ทุกจังหวะชีวิตคุณเนี่ยได้บรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยแล้วก็จองช่วงนี้รับไปเลยครับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะราคาบ้านมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะมากันได้เนาะที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ตอนนี้ได้เลยสุภไรจังหวัดขอนแก่นครับหรือโทร1720นะฮะมา1เพลงนี้งานคัฟเวอร์เพลงของ Bowling ครับคนลืมชานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาหลังจากเพลงนี้กันจ้ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: ไม่ไหว
3: หนึ่งเพลงนี้นะครับคนลืมชาวออริจินเนี่ยเป็นของโบลิ่งนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสายมูที่อยากมีบ้านเลยเพราะว่าเลยนีโอจัดหนักจัดเต็มครับตอนนี้นะครับทุกโครงการเลยทีเดียวเนี่ยฮะเรียกได้ว่าพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันได้เลยนะครับเลยนีโอจัดหนักน้ำแป้งสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเลยนะฮะมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ก่อนไปเลยนะครับบนสามทำเลทองไม่ว่าจะเป็นมะลิวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างทำเลใกล้สีจันทร์สามสิบเก้านะฮะราคา 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะทุกคนแล้วก็ซื้อทั้งทีเลิกก็ต้องเป๊ะปังอลังเวอร์ใช่ไหมเลยนีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok ครับแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมากันได้ที่เลยนีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับลาย ID ก็ @leneo หรือโทรครับ0834366643จ้ะไม่รักก็ต้องไปไม่ได้กลิ่นทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: นายกถกเถียงประเทศไทยที่ญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจเถื่อนหรือธุรกิจสีเทานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการการทำงานร่วมกับทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะที่ทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating, S&P, Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวนี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าพักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
1: Best FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนาคุณ Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3 สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15 ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4 แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4 ห้องนอน4 ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190 ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3 จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24 ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2 ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4 แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตร
14: ที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
14: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เพลงจากเดมี่ครับกับแจ็คเซอร์เนสนั่นเองนะครับ Instruction นั่นเองเนาะเพลงนี้แล้วก็สเตฟานStay for Long Door ด้วยนะครับเพลงนี้เนาะแล้วก็ยังมี I'm Good นะครับ1ซิงเกิลนะครับงานจาก BB Rexha นั่นเองนะครับกับเดวิดนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีอีกลิซ่าสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็ Bad DC Moonlight นั่นเองรวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลนะฮะของ East League นั่นเองเนาะยะบะจ้างนั่นเองนะครับทุกคนบ่าย 3:36 นาทีเมื่อกี้มีไทล่าด้วยนะกับเชคอาร์ด้วยเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับแน่นอนนะครับสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆทุกคนที่มาแล้วคุณก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนจ้ะสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนะฮะก็คือความสบายใจที่คุณลูกค้าจะได้กลับไปพร้อมรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงแน่นอนนะครับและสามารถเข้ามาปรึกษานะปัญหาผิวพรรณกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะคลินิกนะครับตั้งอยู่นะฮะติดทางออกตลาดต้นตาเลยติดถนนมิตรภาพนั่นเองนะฮะมาได้เลยนะครับผมเนาะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นจ้าและน้องๆเด็ก70ครับแน่นอนนะฮะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนี่ยมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นในช่วงนี้ไม่เกิน30กันยายนนี้นะครับสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทเลยนะโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม043224111ครับหรืออีก1เบอร์ฮะ0925374400นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยเนาะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยและอย่าลืมนะครับกับงานกงม่ารันครั้งที่2นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะเรามาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันครับกงม่ารันครั้งที่2พบกันวันที่31ตุลาคม2569ณริมบึงกันนครนะครับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรเนาะเพราะเหมาะมากๆสำหรับทุกเพศทุกวัยวิ่งได้เดินได้นะฮะสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่วิ่งนะครับแต่คือการรวมตัวของคนรักสุขภาพเนาะบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นนะครับพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสารอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะครับสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะมิตรภาพดีๆไปด้วยกันจัดโดยนะครับคณะกรรมการนะครับสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะก็มาได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลนะฮะบอกได้เลยว่างานนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะจ๊ะนะก็มากันได้ครับกงม้ารันครั้งที่2นะครับฝากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะฮะที่ Facebook ครับเซิร์ชเลยว่ากงม่าพาวิ่งครับผมราคาบัตรเนี่ย800บาทเท่านั้นนะครับราคานี้วิ่งเสร็จแล้วอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนเบอร์ติดต่อคนหงได้เลยนะครับ0864788566นั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อครับที่นี่ Best Radio จ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: Best FM 89 Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: วัวเครื่องบินนะครับงานจากออริจินะปามี่กับอีสลิกนะครับเวอร์ชันนี้น้องสอนร้องไหวนะจ๊ะแล้วก็ได้ยินไหมนะครับเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับออริจิเป็นงานของพี่ดาอินเดอร์ฟีนนั่นเองนะครับตื่นจากฝันอุงเอยกับยาดานะครับแล้วก็โลลิพ็อปนั่นเองชื่อเพลงนะแบบนี้ก็มาแบบนี้คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดีมันก็แปลกดี like the way she's looking at me looking at ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้16นาฬิกาตรงแล้วนะครับปังส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วก็แน่นอนเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับน้องปุยกดสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่นะ Best Radio นะครับสวัสดีจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: ช่องหลุนโซโล่ปล่อยคลิปสุดท้ายแล้วแฟนคลับน้ำตาซึมเพียงประโยคแรกที่ว่ากลับมาอีกแล้วนะเพื่อนๆฟังแล้วก็น้ำตาไหลช่อง YouTube หลุนโซโล่ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดหลุนโซโล่เป็นการเดินทางไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเตโดยต้นคลิปวิดีโอมีข้อความระบุว่าคลิปนี้หลุนถ่ายทำช่วงเดือนมิถุนายน2569และตั้งใจลงคลิปเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งหลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าแค่ประโยคแรกที่ว่ากลับมาอีกแล้วนะเพื่อนๆของหลุนฟังแล้วก็น้ำตาไหลการแนะนำตัวที่แสนเรียบง่ายของขลุนไม่คิดเลยจะไม่ได้ยินประโยคนี้อีกแล้วคิดถึงมากๆเลยครับขลุนเป็นคลิปที่ตั้งใจรอและอยากดูมากคิดถึงเสียงคิดถึงรอยยิ้มของขลุนมากๆแอบมีน้ำตาซึมนิดๆขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
3: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
5: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพ ร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
13: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
14: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
15: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
14: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
16: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
17: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: อนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
2: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรมเอาไปทำเอง
11: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สวัสดีคุณผู้ฟังชาวเบสด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่เบสในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะจ๊ะวันนี้เราเจอกันเนาะสำหรับวันอังคาร22กันยายนนะจ๊ะวันนี้เปิดมาก็คือเพลงวันเกิดปีนี้นะคะซึ่งเป็น your request นะน้องมายบอกว่าวันนี้วันเกิดพี่จินยอง GOT7 นะจ๊ะ Happy Birthday ด้วย22กันยายนปีนี้ครบรอบ32ปีน่าเสียดายที่ในวันนี้ไม่มีเธอเลยยังคงจำได้ดีนอกจากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จินยองแล้วนะคะก็ส่งเป็นในส่วนของภาพโปสเตอร์นะแบมแบมนะฮะ2026 K-POP Master Special Live in Bangkok นะคะ Thunderdome Stadium 14 November นะจ๊ะคือเรียกได้ว่าเป็นฝ่าย PR ทางด้านของ GOT7 มาเลยวันนี้นี่คือ DJ คือไม่จำเป็นจะต้องทำการบ้านใดๆเพราะว่าคนฟังเนี่ยเสิร์ฟในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาให้เราตลอดเวลามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าวซื่อประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าที่การหาข้อมูลนั้นยกให้น้องหมายได้เลยนะจ๊ะสภาก็จะจ้างมาทำงานที่เบสแล้วล่ะคอยค้นหาข้อมูลศิลปินให้ดีเจสิดีเจขี้เกียจว่าสั้นนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในบรรยากาศเลิกงานตรงนี้นะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรก็ฟังเอาทาง YouTube ได้เลยล้อเล่นล้อเล่น Request ได้นะคะที่ช่อง Request Boxในส่วนของแฟนเพจนะคะ Base 89มีความสุขกันนะคะสำหรับการขับรถที่มีมารยาทนะคะที่มีความใจเย็นมีเรียกว่าความสุขนะคะบนท้องถนนนะคะในการขับรถในจังหวัดขอนแก่นของเราถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ Hit Music belongs here on your number one station นี่ใช่ไหมความรักที่กังวลThe music just feels so

จำไว้นะจ๊ะว่า boys don't cry นะคะเป็นผู้ชายห้ามร้องไห้นะป๊าป๊ามาม่าบอกไว้นะจ๊ะเป็นผู้ชายนี่คือยังไงต้องเข้มแข็งเข้มแข็งเนาะแต่ว่าก็อดน้ำตาซึมๆไม่ได้โดนสาวหักอกนะซิงเกิลค่ะ Proxy นะคะขี้แงช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักนะคะในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวชั่วโมงนี้อยู่ร่วมเดินทางกันไปนะคะกับ Lernio ช่วงนี้เนี่ยนะคะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายโมนะคะที่อยากจะมีบ้านนี่คือจังหวะดีนะของคนที่อยากจะมีบ้านมาถึงแล้วล่าสุดเนี่ยเลอร์นิโอเราจัดหนักนะคะนำแปลงที่สวยที่สุดในโครงการเอามาขายให้คุณค่ะในราคาเดียวนะคะย้ำนะว่าราคาเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไปก่อนได้ที่ดินใหญ่กว่าไปเลยต้องบอกว่าเลอร์นิโอเนี่ยเรามีถึง3ทำเลนะคะมีทั้งทำเลมะลิวันใกล้มขรวมถึงสนามบินมีทำเลกลางเมืองนะคะก็คือตรงบึงทุ่งสร้างตลาดจอมพลเนาะแล้วก็จะมีใกล้สีจันทร์39ด้วยราคาเขาก็สตาร์ทเพียงแค่ 3.25 เรื่อยไปจนถึง10ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะแหมคนไทยมันนะสายมงสายมูจะซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยนะคะฤกษ์ก็ต้องปังด้วยเลอร์นิโอนะคะชวนคุณมาตรวจฤกษ์เช็คดวงค่ะกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเจอกันที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลใครที่อยากจะแบบว่าไปดูดวงด้วยนะคะก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะส่วนวันอื่นๆนะคะสามารถจะเข้าไปชมโครงการได้เช่นเดียวกันตลอดเดือนกันยายนนี้นะสำหรับแคมเปญสนุกสนุกในครั้งนี้นะคะทักด่วนเลยนะที่ LINE ID เครื่องหมายแอสไซน์ค่ะตามด้วย LENEO นะคะหรือว่าโทร0834366643สำนักงานขายเปิด9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง 18:30 น.ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Lernio ค่ะ

0: ่อเนื่องกันสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะโดดเด่นในเรื่องของฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์เนี่ยนะคะต้องหาคุณหมอเก่งๆนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์บนใบหน้าเลยนะเติมมากไปก็ไม่ดีเติมน้อยไปก็ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์นะคะก็ต้องเป็นโมเลกุลนะที่เหมาะสำหรับการเติมจุดนั้นๆด้วยในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะยกให้เราสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศดูแลกันมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.นะคะเรากล้าที่จะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยคือสแกนเช็ค QR code ฉีดเสร็จนี่เอากลับบ้านไปได้ด้วยไม่มีการรีรันกล่องใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจนะว่าสิ่งที่ทำไปนะคะเป็นของแท้เห็นผลแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะมีความกังวลเรื่องอะไรขมับตอบแก้มตอบมีร่องแก้มอยากจะเติมเปลี่ยนรูปปากเติมข้างเติมฟิลเลอร์ใต้ตานะคะถ้าเป็นในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยโน่หนึ่งเลยนะคะต้องยกให้หมอน้ำหวานคลินิกคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์พิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งไปโลดนะมาที่นี่เพราะว่าดิ่งโฆษณานะคะจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโซเครียบไรหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีอันนี้ให้ไปด้วยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: หนึ่งซิงเกิลสักครู่นี้นะคะ Blackheart หนาเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะจ๊ะช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ด้วยนะคะอะลินามินเอ็กซ์พลัสนะเป็นวิตามินนะคะที่เรียกได้ว่าช่วยนะในเรื่องของคนที่ร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยไว้นะคะให้อะลินามินเอ็กซ์พลัสช่วยดูแลคุณนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นวิตามินคุณภาพนะจากญี่ปุ่นนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองข้อดีก็คือเขาเม็ดเล็กนะคะเคลือบกลมสีเหลืองคือทานง่ายสรุปมากนะคะแล้วก็ทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารเท่านั้นเองต้องบอกว่าตัวนี้จัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญค่ะมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะช่วยให้ดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตด้วยที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะอย่างตรงจุดกันเลยมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายนะคะจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรแล้วก็ช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยถ้ามีนะไปซื้อเลยนะจ๊ะพร้อมไปต่อได้ทุกวันค่ะหาซื้ออะลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเราดูแล้วล่ะว่าประชากรเนี่ยเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะบางท่านมาเรียนจบแล้วก็ไปบางท่านก็มาทำงานหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงการก่อร่างสร้างตัวนะยังไม่พร้อมในการซื้อบ้านนะคะก็จะเน้นเช่าเนาะมากกว่าการซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีทุนทรัพย์นะกำลังแพลนอยู่ทำธุรกิจอะไรดีในจังหวัดขอนแก่นของเราต้องบอกเลยนะคะว่าดีมานด์อพาร์ตเมนต์เนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องเลยในจังหวัดขอนแก่นของเราแล้วก็ที่เราแนะนำธนากุล Development Group เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพนะคะทุกขั้นตอนเลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพดีแล้วก็มีทีมวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงรวมถึงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยแล้วก็เขาส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆดังนั้นค่ะวันนี้สนใจนะคะลองปรึกษาพูดคุยกันได้นะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อธนากุล Development Group นะคะโทร090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic จ้าถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่สบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอแล้วก็สบายใจแฮปปี้ทุกครั้งนะคะที่ได้มารักษาที่นี่บอกว่าเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรานะคะนั่นคือในเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งเลยเป็นประสบการณ์ที่อาจจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้รับกลับไปจากเราจริงๆเนี่ยที่นี่มีบริการมากมายแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ลองเข้าไปดูในเรื่องของบริการดูในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็รีวิวนะคะทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลนะคะติดริมถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าๆใช่เลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับAttitude Clinic รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ Hit Music belongs here on your number one station.

่อเนื่องการสำหรับธนากร Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะคะบริษัทที่จะช่วยในเรื่องของคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้ถ้าวันนี้คุณมีความคิดในหัวที่อยากจะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นรายได้อยากจะทำธุรกิจหอพักรวมถึงอพาร์ตเมน

0: station. You're listening to the best radio. Your best station.
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ครั้งแรกของโลกจีนใช้เทคนิคจัดฟันมนุษย์รักษาขากรรไกรเบี้ยวแพนด้ายักษ์ได้สำเร็จสำนักข่าวซินหัวรายงานความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของจีนได้ประยุกต์ใช้เทคนิคจัดฟันจากมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขากรรไกรเบี้ยวให้กับเป่ยเสียแพนด้ายักษ์เพศผู้ที่เกิดในปี2022เป่ยเสียมีอาการบาดเจ็บที่ขากรรไกรหลังคลอดไม่นานส่งผลให้ขากรรไกรล่างเริ่มเบี้ยวไปทางซ้ายตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนทำให้มีน้ำนมไหลออกจากปากขณะกินอาหารและสร้างความกังวลว่าโตขึ้นมาอาจมีปัญหาการเคี้ยวไผ่จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากขากรรไกรอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันจัดฐานวิจัยการเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูและทันตแพทย์จัดฟันจากโรงพยาบาลทันตกรรมเวสต์ไชน่าจึงร่วมมือวางแผนรักษาโดยอาศัยการเติบโตตามธรรมชาติโดยการสแกนช่องปากด้วยระบบดิจิทัลและทำเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นใช้ยางจัดฟัน3เส้นช่วยดึงอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ขากรรไกรเติบโตอย่างสมมาตรการรักษานี้ใช้เวลาราว6เดือนโดยผู้ดูแลต้องถอดยางออกก่อนกินอาหารและใส่กลับทุกครั้งพร้อมเฝ้าระวังไม่แพนด้าเขียหรือกลืนยางปัจจุบันเปิดเสียอายุ4ขวบภาวะขากรรไกรเบี้ยวได้รับการแก้ไขจนเกือบกลับมาเป็นปกติแล้วสามารถกินอาหารได้ตามปกติมีความกระฉับกระเฉงและขี้เล่นความสำเร็จในการรักษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดูแลแพนด้าอย่างที่ละเอียดโดยปัจจุบันมีจำนวนประชากรแพนด้าที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของมนุษย์จำนวน808ตัวเมื่อนับถึงสิ้นปี2025ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลั
4: สสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนกะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
6: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบ ถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First ไม่หวั่นหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
8: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คายส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ป
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง10ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตอ
6: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: อาจได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ึ่งซิงเกิลจากวงเฮอร์สนะคะทีละน้อยนะค่อยๆรักการศึกษาการนั่นนู่นนี่ไม่ใช่ว่าอุ้ยมาถึงนี่คือรักมากจัดเต็มนะจ๊ะจากร้อยเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคค่อยๆรักเติมเต็มซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะทำตัวไม่น่ารักขึ้นมาบ้างแต่ต้องมีการเรียนรู้กันไปคือคำว่าคนรักเนี่ยมันเรียนรู้กันทั้งชีวิตเติมเต็มซึ่งกันและกันแก่ไปด้วย

ชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งเพลงเพราะโดยร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนะคะฝากคุณผู้ฟังชาวเบสด้วยช่วงนี้การมองเห็นเป็นยังไงบ้างเอ่ยยังคงมองเห็นชัดไหมจ๊ะคุณแม่คุณพ่อเป็นจังใดช่วงนี้ค่าสายตามีการเปลี่ยนไหมคะบุตรหลานเป็นยังไงบ้างจ้องจอจ้องแท็บเล็ตจ้องมือถือมีภาวะสายตาสั้นเกิดขึ้นไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กตัวเล็กๆนะ5ขวบ6ขวบค่าสายตาตาไปแล้ว200 300ก็มีในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องอายุนะคะส่งผลมากๆเลยนะต่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะถ้าสมมติว่าคุณมองไม่ชัดเนี่ยคุณจะเหนื่อยง่ายปวดตาทำงานก็ไม่สบายขับรถขับรากลางค่ำกลางคืนมองถุงเซเว่นนี่เป็นแมวส้มมองถุงดำนี่เป็นแมวดำซึ่งในความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยเป็นถุงธรรมดาเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยต้องใส่แว่นแล้วนะเดี๋ยววันนี้พาคุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะที่เราแนะนำคุณผู้ฟังนะคะเป็นร้านนี้เพราะว่าดูแลนะคะถูกขั้นตอนนะโดยคุณหมอตาโดยตรงนะคะในเรื่องของการตรวจวัดสายตาก็ละเอียดมากเพราะว่าเรามีนักทัศนะมากเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีทุกแบบค่ะสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงอันเนี้ยเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นมีงานวิจัยรองรับนะคะในเรื่องของเลนส์ตัวนี้ดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีบุตรหลานสายตาสั้นแล้วนะคะในวัยที่ยังเด็กๆอยู่เลยแล้วก็เป็นกังวลนะเพราะว่าน้องก็ยังคงต้องอยู่ในยุคสมัยที่มันต้องดูจอเนาะก็มีความกังวลว่าค่าสายตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสั้นลงไปมากกว่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีเลนส์ตัวนี้นะคะซึ่งจะช่วยฉันรอนะไม่ให้ค่าสายตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวมากจนเกินไปเดี๋ยววันนี้มี2กิจกรรมฝากไว้นะคะไหนๆคุณก็จะไปตรวจวัดสายตากันอยู่แล้วแนะนำนะคะว่านัดหมายเข้าไปล่วงหน้าเช็คตาทาอัปเกรดนะคะเพียงแค่คุณนัดหมายนะคุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะจ๊ะจุดนี้ขึ้นอยู่กับดวงละนะคะอย่าลืมนะนัดหมายล่วงหน้านะคะข้อดีคือเราไม่ต้องไปรอคิวจอดรถปุ๊บเดินเข้าร้านปั๊บตรวจวัดสายตาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายว่าคนไปตรวจวัดสายตาคือไปทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงพากันไปด้วยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยก็เกรงว่าจะไปนั่งรอเนาะดังนั้นนะคะแค่คุณนัดหมายแค่นั่นแหละนะก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีแล้วก็สำหรับเดือนกันยายนนะคะเพียงแค่คุณตัดแว่นตาจะเป็นแบบไหนก็ได้นะมูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปคุณมีสิทธิ์รับฟรีแว่นตาอีก1อัน990บาทเอาไปเลยจะเป็นค่าสายตาเดียวกันจะเป็นคนละค่าสายตาตัดให้อีกคนนึงนะคะหรือว่าตัดเผื่อไว้สำหรับตัวเองเนาะบางทีก็อาจจะดูทีวีใส่แว่นตาชิลๆเป็นอันที่เรียกว่าสำรองไว้นะคะก็ได้2,900 บาทขึ้นไปได้990 บาทฟรีอีก1อันนะคะนี่คือในส่วนของโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังในส่วนของพิกัดร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์อยู่ที่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ Mall นั้นหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย094-239-8699นะคะหรือว่าค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวนะคะให้เราช่วยดูแลจ้า

ซิงเกิลค่ะ Black Beans นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Wish นะคะส่งเพลงเพราะๆเนาะสำหรับบรรยากาศเลิกงานเลิกเรียนนะจ๊ะทานข้าวทานปลากันในมื้อเย็นตรงนี้นะคะบางคนก็กำลังเครียกว่าตั้งโรงตั้งร้านเนาะเปิดร้านกันนะคะในช่วงกลางค่ำกลางคืนวันนี้ก็ขอให้ยอดขายปังๆนะจ๊ะช่วงนี้ท่านใดนะคะที่เขาเรียกว่ากำลังมีแพลนนะคะครั้งใหญ่ในชีวิตเนาะในเรื่องของการสร้างบ้านก็อยากจะได้คนสร้างดีๆบริษัทรับเหมาดีๆจะได้เขาเรียกว่าไม่เป็นปัญหาไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่าในเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยถ้าไปเจอช่างไปเจอรับเหมาไม่ดีนะโอ้มันเครียดนะคือบ้านอ่ะมันคือบ้านเราแล้วบางทีเราไปเจอช่างที่ไม่มีความเหมือจี้ไอ้วัสดุอีหยังเหล็กเธอมาลดสเปคฉันจะมาแอปลดสเปคฉันนั่นนี่สร้างมาเนี่ยคือไม่มีคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสมายการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะบ้านเนี่ยมันคือเงินก้อนใหญ่ในชีวิตนะบางคนนี่คือใช้ทั้งชีวิตเนี่ยหาเงินก้อนเนี้ยสร้างบ้านจะได้อยู่กับลูกกับครอบครัวน้องหมาน้องแมวถูกต้องปะล่ะวันนี้ขอแนะนำบริษัทรับเหมาก่อสร้างดีๆนะคะกับทางด้านของกฤตลดาคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการครบวงจรนะคะดูแลในเรื่องของงานก่อสร้างนะอย่างมืออาชีพเลยตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบอยากได้บ้านแบบไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวางแผนรวมไปถึงวันส่งมอบบ้านนะคะคือดูแลกันตั้งแต่ต้นนะจนกระทั่งจบงานกันเลยมีทีมงานมืออาชีพการบริการการพูดการจาน่ารักนะคะการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะลูกค้าก็ต้องมีการยื่นความประสงค์เนาะอยากได้บ้านแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคืองบประมาณด้วยงบประมาณลูกค้าตั้งไว้เท่านี้บริษัทก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะงบประมาณที่ควบคุมได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนัดหมายส่งงานนะคะจะต้องตรงเวลาด้วยซึ่งที่กฤตลดาเนี่ยเรานะคะส่งงานตรงเวลามากๆดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรีเสิร์ชข้อมูลนะคะหาคนที่จะมาสร้างบ้านให้เราตอนนี้นี่คือหัวหมุนแล้วใช่ไหมลองเข้าไปที่ Facebook นะคะไปดูผลงานการสร้างเขาได้เนาะพิมพ์กฤตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าในพื้นที่ขอนแก่นของเรานะโซนอีสานนี่ก็พร้อมเด้พร้อมบริการเด้วันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยนะคะโทรไปได้เลย095-796-6156นะให้เราช่วยดูแลบ้านหลังนี้นะคะการันตีนะจ๊ะว่าบ้านสวยทีมงานมืออาชีพจริงๆค่ะ The best songs on the radio This is my only favorite station

หนึ่งซิงเกิลเก่าๆนะคะ Big Ass นะดีแต่ปากนะจ๊ะการกระทำไม่สอดคล้องนะจ๊ะสมมติว่ายังรักกันอยู่นี่ก็ลองทิ้งคนคนนั้นแล้วก็กลับมารักฉันได้ไหมล่ะอย่ามาดีแต่ปากเก่งแต่ปากนะจ๊ะคนฟังมันคีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองใบน่องใบหน้านะยุคนี้นะจ๊ะจะมาให้คนบูลลี่ไม่ได้นะว่า35บวกเนี่ยมันเทาอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องปฏิวัตินะคะดูแลตัวเองนะคะอย่าให้มีใครหน้าไหนมาว่าเราได้แต่ทีนี้ถามว่าอ้าว30บวกนี่คือใต้ตานี่คือเริ่มไปละและทีนี้พอใต้ตาเริ่มไปเนี่ยใบหน้ามันก็จะดูโทรมเนาะวันนี้ขอแนะนำบริการฟิลเลอร์เติมเต็มใต้ตานะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะเขาก็จะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาเนี่ยไม่เป็นลำด้วยนะคะเก็บถุงใต้ตานะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าส่องกระจกแล้วเนี่ยไม่มั่นใจนะแล้วเพื่อนทักด้วยนะบอกโอ้ยได้นอนหรือเปล่านอนตั้งแต่นุละ4โมงแล้งพุ่นละตอกบัตรปุ๊บหลับปั๊บเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องใช้ฟิลเลอร์นะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่บางเบาเหมาะสำหรับการเติมเต็มใต้ตาจริงๆที่นี่นะคะเรามีการเปิดกล่องฟิลเลอร์ต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเราไม่คำแนะนำออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เขาไม่ได้เติมแค่ใต้ตาด้วยนะคะในเรื่องของฟิลเลอร์บนใบหน้าเนี่ยต้องยกให้คุณหมอที่หมอน้ำหวานคลินิกคือเก่งมากๆจริงๆวันนี้สามารถจะเข้าไปปรึกษาพูดคุยนะคะนะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูบริการด้านอื่นๆโบท็อกซ์มีนะกำจัดขนนะคะร้อยไหมหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องมือยกกระชับเลเซอร์จุดด่างดำรอยสิวฝ้ากระต่างๆด้านานะคะลองเข้าไปได้เลยที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @dr.namhwankliniq KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
4: เย้มา

0: ดเซลล์ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หนึ่งซิงเกิลค่ะอิมวรันธรนะคะจำไว้เนาะจำไว้ว่าอะไรจำไว้ว่าเขาไม่เอาโอ้ยเนื้อหาเพลงเจ็บมากนะจ๊ะคือเขาแค่อาจจะมาคุยกับเธอแบบว่าขำๆแก้เหงาก็ได้จำใส่สมองไว้เขาไม่เอาเธอนะจ๊ะต้องให้เธอจ๊ะเขาเรียกว่าทำตัวดีเด็กขนาดไหนเอาไม่เอาก็คือเขาไม่เอาหนอมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวฟังเพลงชิวๆนะคะระหว่างคุณผู้ฟังเนาะขับรถกลับบ้านนะคะบางคนก็กำลังไปหาสถานที่นะจ๊ะตริ้งแตร้งการในช่วงเลิกงานตรงนี้เมาบอครับเมาบอครับนะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะดังนั้นเนี่ยคือบางคนเนี่ยจะมั่นใจว่าอุ้ยไม่เมาแต่ว่าไม่เหมือนเดิมคือกว่าจะเหยียบเบรกนี่คือสมองจะสั่งการช้าเนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆหลับนงหลับในลงข้างตรงข้างทางไปชนชาวบ้านชาวช่องที่เขาไม่รู้อุบัติไม่รู้อีโหนอีเหน่อย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็นะค่อนข้างจะเป็นที่น่ากังวล นะคะดังนั้นเป็นไปได้นะใครที่คิดว่าเย็นวันนี้ฉันอกหักฉันเครียดฉันสูญให้เจ้านายฉันสูญในเพื่อนร่วมงานฉันจะต้องดื่มต้องอะไรแล้วล่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันอังคารจุดนี้ก็เมาไม่ขับนะจ๊ะมาจ่าในช่วงนี้เงินเหลือซื้อบ้านกันนะคะวันนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับสุภาลัยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีโครงการใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังนะคะเคยได้ผ่านหูผ่านตาขับพงขับผ่านมีจินตนาการว่าอุ๊ยอยากจะอยู่ในโครงการนี้เรากำลังพูดถึงสุภาลัยแกรนด์วิวนะคะสีจันแอร์พอร์ตนะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่อั้งอยู่บนทำเลดีมากนะคะติดถนนเลี่ยงเมืองไม่ต้องมีการไปเข้าตรอกซอกซอยคือเลี้ยวรถนะคะจากถนนเลี่ยงเมืองนะเอ๊ะดีเจเมาไหมยังเลี้ยวปุ๊บถึงหน้าโครงการเลยนะคะไม่ต้องไปเผ่าตรอกซอกซอยแล้วก็โซนนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมด้วยเชื่อมต่อถนนสีจันนะคะมาพร้อมสโมสรมาพร้อมสระว่ายน้ำลูกหลานแฮปปี้นะคือถ้าสมมติว่ามีสระว่ายน้ำปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆ นะคะเด็กๆก็จะได้มีแอคทิวิตี้นะแบบว่าจ้องจอทั้งวันทั้งคืนไปว่ายนงว่ายน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีแอคทิวิตี้นะคะร่วมกันแล้วก็สุขภาพดีด้วยมีในเรื่องของฟิตเนสมีสวนสวนกลาง3สวนอ้าวเป็นนี่อย่างคือ3สวนสวนเดียวบ่พอติสวนเดียวไม่พอค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการใส่ซิ่งขนาดใหญ่ของสุพารณไลดังนั้นเนี่ย400หลังคาเรือนี่จะมาสวนเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้และช่วงนี้นะบ้านเขาเริ่มขึ้นกันไปหลายหลังแล้วนะคะเพราะว่าเป็นโครงการบ้านสร้างใหม่เนาะดังนั้นเนี่ยรีบเลยนะคะไปจับไปจองกันให้ได้นะขึ้นกันไปแล้วนะคะหลายหลังนะหลายโซนนี่ก็เต็มไปแล้วเรียบร้อยนะรีบไปเลยนะคะเห็นโครงการสวยๆหรูๆขนาดนั้นเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.29 แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วอุ๊ย 3.29 มันไม่สมฐานะแม่ระดับแม่นี่ถูกรางวัลที่1มานี่รู้จะมา 3.29 มันไม่ได้แม่มีครอบครัวแม่มีเนี่ยคนอยู่ในครอบครัวนี่เป็น10คนจัดสัก1หลังให้แม่สูงสุดในโครงการนี้อยู่ที่15ล้านเรียนเชิญได้เลยลองเข้าไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะในส่วนของแต่ละโครงการของสุพารณไลทั้งจังหวัดขอนแก่นของเรานี่คือมีสุพารณไลเยอะมากอยากได้ทำเลไหนมีทางบ้านพร้อมอยู่มีทางบ้านสร้างใหม่นะคะก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook นะคะพิมพ์สุพารณไลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้ส่งเพลงกันต่อ

ึ่งซิงเกิลค่ะลิปตานะคะชื่อเพลงว่าขออนุญาตรักนะจ๊ะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานนะคะที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะขายจัดได้หมดเลยเป็นงานภายในองค์กรนะคะเลี้ยงฉลองยอดขายอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่จัดงานเนาะที่เหมาะสำหรับงานทุกไซส์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีทีมงานนะคะเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้ให้เรานะคะช่วยดูแลในเรื่องของสถานที่จัดงานนะคะให้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้งานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะในเรื่องของสถานที่จัดงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้อยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะสถานที่จัดงานอะไรยังไงโทรไปได้เลย0953719554ค่ะส่วนคนที่อยากจะรู้นะจ๊ะแหมช่วงนี้ขอนแก่นดินแดนอีเวนต์เมืองไม้ซิตี้กำลังจะมีงานอะไรกันบ้างก็คลิกเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยนะจ๊ะปลายปีคอนเสิร์ตจุกๆงานแฟร์จุกๆแน่นอนจ้าคุณปีท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะใครที่ช่วงนี้กำลังเครียดเนาะในเรื่องของสิวนะคะหลุมสิวรอยสิวใดๆนะคะวันนี้แนะนำคลินิก Attitude Clinic เลยเพราะว่าที่นี่เราไม่มีการเลี้ยงไข้เราจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยดังนั้นนี่คือแฮปปี้มีความสุขได้เลยนะว่าเราเนี่ยจะไม่โดนเลี้ยงไข้หายก็บ่หายจากเธอละค่าแต่เหลี่ยงแต่หยังอยู่รักษาเป็นปีแล้วหลุมเดียวนั้นนะคะที่นี่ค่ะถือว่าเขาทำผลงานไว้ดีมากเขามีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพคุณเซิร์ชหลายๆแพลตฟอร์มคุณก็จะเจอ Attitude Clinic นะคุณลองเข้าไปดูรีวิวบางเคสนี่อาจจะคิดว่าอุ๊ยฉันเป็นเยอะฉันรักษามาหลายที่แล้วฉันถอดใจฉันนั่นฉันนี่ลองไปดูนะคะบางเคสที่ทาง Attitude Clinic ดูแลเนี่ยคือเหอทั้งใบหน้าคุณผู้ฟังสัดส่วนสิวกับผิวเนี่ยสิวนี่เยอะกว่าพื้นที่ว่างนะจ๊ะเขาทำให้หายมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเครื่องไม้เครื่องมือก็ดีด้วยนะตรวจวัดประเมินผิวนะคะจะได้รู้นะว่าต้นตอนะสภาพผิวอะไรยังไงแล้วก็มีการเก็บภาพด้วยนะคะ before after จะได้เห็นไปเลยนะว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาที่เนี่ยจนกระทั่งหนุ่นจบแล้วเรียบร้อยจบคอร์สนะคะใบหน้าเราเนี่ยดูดีขึ้นยังไงบ้าง

ีกหนึ่งสิ่งคือเน้นในเรื่องความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะกินอะไรยัดใส่ปากเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องยานะแต่ไม่ใช่แค่ว่าคือจะมากินยาอะไรก็ได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของยาสิวนะคะทางคลินิกเนี่ยเขาเน้นในเรื่องความปลอดภัยเขาได้มีการไปโคกับทางด้านของแลบตรวจเลือดนะคะให้ลูกค้าที่เป็นเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวเนาะไปตรวจเลือดนะคะไปเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวไว้การรักษาสิวได้ผลดีนะคะรวมถึงปลอดภัยที่สุดเลยราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงไม่ได้แรงนะคะคนที่รักษาสิวมาเนี่ยจะรู้นะคะซึ่งในส่วนของราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังเนาะต้องมีกระบวนการการรักษายังไงนะคะแต่ว่าเริ่มต้นครั้งละ690บาทมียากินยาทานแล้วนะราคานี้แนะนำอย่างหนึ่งคือลองเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีเพราะว่าคุณหมอจะอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะคะอยากจะรู้ในเรื่องของแนวทางการรักษาอะไรยังไงนะคะก็เข้าไปปรึกษาพูดคุยได้เลยฟรีนะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาล นะคะติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยลองเข้าไปดูในเรื่องของรีวิวรวมถึงโปรโมชั่นได้เขาไม่ได้มีแค่ในเรื่องของสิวด้วยนะคะหัตถการใบหน้าอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนาะเซิร์ชได้เลยทาง Facebook นะจ๊ะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
4: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
5: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
7: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
6: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
8: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4.3 ล้านคนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000 ถึง 800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
9: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
8: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้วยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรนับ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนจักรยานผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอว่าท่านหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
5: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนีได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www

0: ของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
13: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
14: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
15: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
14: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
16: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรศัพท์ ถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330

ประมาณนี้แหละไม่มีใครสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครสามารถบังคับให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้ทุกคนก็มีสิทธิ์

ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ธนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อ The best songs on the radio This is my only favorite station

0: สถานีวิทยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 นเรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.